0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Radio Job. Crop to play it. 1045 non-stop music. สิบเพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่าอย่าอมกำกิ๊กเพียงรถจักรยานยนต์ Honda
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: song
1: ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม Same Old Song นะฮะจากบลูพงษ์ธิวัฒน์อีกหนึ่งศิลปินสุดฮอตเลยจากบ้าน Love Is Entertainment ของเราเนี่ยแหละครับผมแล้วเพลงนี้ก็เป็นเดบิวต์ซิงเกิลของน้องบลูด้วยนะมีพี่แอมอัจฉริยามาเป็นโปรดิวเซอร์มาแต่งเพลงนี้ให้เลยเชื่อว่าหลายๆคนเวลาฟังเพลงนี้ก็น่าจะคิดถึงใครบางคนคิดถึงบางช่วงเวลาที่เราเคยมีความสุขเคยยิ้มด้วยกันมาแน่นอนเลยนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Morning Morning ชาวเฟล็กซ์นะฮะแม่วันนี้วันที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่วันศุกร์มาถึงอีกแล้ววันศุกร์ที่5มิถุนายนนะครับวันสุดท้ายของการทำงานหลังจากที่ทำงานกันมาโอ้ยหลายวันเลยอะวันที่2แล้วใช่ไหมเนี่ย เพราะว่าวีคนี้หลายๆคนทำงานแค่2วันนะครับพฤหัสกับศุกร์แฮปปี้มากๆกันเลยนะฮะก็ทำงานให้เต็มที่แล้วกันหยุดกันไปหลายวันเชื่อว่างานน่าจะล้นมือกันพอสมควรเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่า

ิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม mm. จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตFlex Lake recommended. Pan Fai TV.

ิงเกิลใหม่จาก Playground นะฮะ18มนุษย์ทองคำคือต้องบอกเลยว่า FJ ญี่ปุ่นเนี่ยโตมากับพี่ๆวง Playground จริงๆตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมเลยนะทุกคนคือนานเบอร์นั้นเลยนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในวงการมีเพลงออกมาตลอดแล้วพี่ติ๊กเองก็อยู่เบื้องหลังศิลปินอีกหลายๆคนเลยในยุคปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ยปล่อยออกมาก็ชวนให้ทุกคนได้ฝึกความแข็งแกร่งภายในกันเพื่อเป็นการรับมือกับศาสตร์ที่เขาบอกกันเลยว่าโหดที่สุดในโลกนี้อย่างความรักนั่นเองนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็มีปัญหากับความรักแล้วก็อยากจะหาวิธีทำยังไงให้เราแข็งแกร่งให้เราเข้มแข็งกันได้ก็นี่แหละมันต้องผ่านบทเรียนต่างๆในชีวิตนะครับแล้วคุณก็จะมีหัวใจที่เข้มแข็งได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนซิงเกิลส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedรถติดกันอยู่หรือเปล่าครับผมชาวเฟล็กซ์เช้าวันนี้วันศุกร์เนาะรถติดแบบนี้นะครับบางทีมันก็ไม่ได้เหงาใจอย่างเดียวนะบางทีมันเหงาปากด้วยอยากจะหาอะไรกรุบๆมาเคี้ยวเพลินๆนะฮะซึ่งบอกเลยว่าขนมกรุบกรอบที่กินคู่กับอะไรก็อร่อยเอาไว้รองท้องเวลาหิวก็ได้อยากให้ได้ลองกันกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตนะฮะคู่ขากับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นไอติมช็อกโกแลตนะครับหรือว่าจะแยมก็ได้คู่กับชีสกับหมูหยองน้ำสลัดก็สวิงกิ้งได้ทุกเมนูเลยทีเดียวหรือว่าจะกินเปล่าๆก็อร่อยนะฮะบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตลองเลย Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมีซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่มารออยู่กับเพลงนี้เชคสดใสมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมี100ล้านวิวจากสแตมอภิวัฒน์มีนอกจากชื่อชั้นของแอคอาร์ตด้วยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวแล้วกลับมาสเตย์จูนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ปปคอนปปปปคอนเอ๊ะ
4: ปป

0: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex Rise 4.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: ากให้เขารักงานจาก Yesterday ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายนทุกคนปุ่นมีคำถามอยากจะมาถามนะครับว่าพรุ่งนี้คือวันอะไรให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายช็อปสายแบบว่ากดสั่งของออนไลน์จะต้องตอบถูกแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้6เดือน6นะฮะ6เดือน6แล้วยังไงโอ้โหแคมเปญต่างๆจากทุกแพลตฟอร์มพากันมาล่อตาล่อใจให้คุณกดซื้อกดจ่ายเงินกันแน่นอน ได้เสียตังค์กันแต่ก็อย่าลืมนะทุกคนต้องแบบว่าใจเย็นๆค่อยๆคิดว่าของมันจำเป็นหรือเปล่าแต่ว่ามีหนึ่งอย่างเป็นของฟรีไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียตังค์แน่นอนกับแจกกระหน่ำกลางปีกันเลย Flex 104.5 ของเรานะฮะยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my job เรียกว่าให้คุณได้ไปเติมไฟไปฮิวใจกันกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยนะฮะเป็นการรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตคลับที่โซลเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วใครกดไม่ทันเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีแจกให้หรือว่าจะเป็นไททันคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเกาหลีเยอะแยะมากมายรวมไปถึงของกินเราก็มีนะเป็นบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านอันนี้ผมไปลองมาแล้วบอกเลยว่าดีมากๆอิ่มแบบว่าพุงกลางสุดๆนะฮะอิ่มไปอีก2วันเลยทีเดียวอย่าลืมนะฮะโหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin มาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้ยังมีเยอะแยะเลยนะฮะที่ Flex 104.5 1045
1: Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮปหรือยกกวนไปฮิวใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

การที่เขาทำดีกับคุณเข้ามาคุยกับคุณยิ้มให้คุณบ่อยๆก็ไม่ได้แปลว่าเขามีใจให้คุณหรือว่าคิดว่าคุณเป็นคนพิเศษเสมอไปในทางกลับกันไม่ว่าคุณจะทำดีสักแค่ไหนทำดีให้ตายเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รักก็คือไม่รักนะครับก็ต้องจำไว้ด้วยนะและนี่คือซิงเกิลจากอิ๊งวรันธรนะครับเพิ่งปล่อยมาใหม่ล่าสุดเลยกับจำไว้เอามาส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour 9:57 ท้ายชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นสเตจูนกันที่นี่ Flex 104.5 นะฮะกับบรรยากาศสายๆวันศุกร์ที่ก็อึมครึมมีเมฆเยอะมีแดดกันบ้างไม่รู้ว่าฝนจะตกลงมากี่โมงนะครับต้องมาลุ้นกันเลยนะวันนี้อ่ะแล้วยังไงชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: ีกลัวลืมจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับโยบอยทีเจนะฮะยินดีที่ได้รักจาก SDF แล้วก็ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจากเรนิสราด้วยใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: โซลด์เอาท์อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
2: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้
1: ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต 45 นาที
3: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: What's going on นะฮะเป็นซิงเกิลจาก PP Grid นั่นเองที่ก็จริงๆเนี่ยเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมา1เพลงช้าๆเศร้าๆใครที่หัวใจแตกสลายอยู่กำลังอ่อนแอเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนคุณได้เป็นอย่างดีกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเก่งไม่พอ Good Not Enough นั่นเองนะฮะแล้วก็ PP มาในช่วง Flex Talk ไปแล้วด้วยใครที่พลาดไปอย่าลืมไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะทาง YouTube หรือว่า Facebookทาง YouTube หรือว่า Facebook ที่ Flex Connect ของเรานั่นเอง 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เรียบร้อยไปแล้ว10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะน่าจะถูกใจหลายๆคนกันชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ Request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานแล้วนะฮะยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วยคือจะบอกว่าวันนี้มันค่อนข้างจะสำคัญต่อเราทุกคนมากๆเลยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขามีการส่งสัญญาณเตือนมาหลายๆอย่างเรื่องของป่าไม้เรื่องของน้ำท่วมเรื่องของท้องทะเลเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ไปนานๆจะได้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะครับได้อยู่บนโลกใบนี้เติบโตขึ้นมาด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยังมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่นะฮะขอบคุณด้วยครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: อ่ะวันนี้วันศุกร์ทั้งทีนะฮะเราก็จะมอบความสุขให้กับชาว Flex กับกิจกรรม Flex Delivery ของเราอย่างแน่นอนผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณแอนใช่ไหมฮะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ค่ะ
0: คุณแอนยินดีด้วยนะครับผมเป็นผู้โชคดีกับกิจกรรม Flex Delivery ของเราในวันนี้คุณแอนตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยุ่งไหมยุ่งไหมรบกวนเวลาแป๊บเดียวได้ไหมฮะ
2: อ๋อนิดนึงค่ะได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้อยู่นะได้อยู่นะออฟฟิศอยู่ไกลไหมครับเนี่ย
2: ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะ
0: อยู่แถวไหนฮะ
2: อยู่แถวรามคำแหงค่ะ
0: โอเคโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมเรียกว่าให้การทำงานวันนี้เนี่ยเป็นกู๊ดโมเมนต์ของคุณแอร์เลยนะครับผมปกติคุณแอนทานกาแฟอยู่แล้วไหม
2: ปกติทานค่ะ
0: ทีนี้ทานกาแฟก็ต้องคู่กับขนมเล็กๆน้อยใช่ไหมฮะมันจะได้แบบว่า complete set เนาะคุณแอนนะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคเราก็จะมีความหวานจากร้านคุโมะแลบด้วยนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟล่คือเขาจะอบสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินัลนะครับชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินัลยังเพิ่มดีกรีความหวานด้วยจากร้านมูเน่นะครับเป็นโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยส่งให้ถึงที่แน่นอนรอรับได้เลยนะครับผม
2: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ทานให้อร่อยนะครับแล้วยังไงทานแล้วก็ถ่ายรูปอวดลงโซเชียลมีเดียด้วยก็ได้นะฮะแท็กมาที่ Flex Connect ได้เลย
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ใครอยากฟินแบบฟรีๆแบบนี้อย่าลืมรีบไปลงทะเบียนกันนะฮะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอม
4: จะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
4: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended.

0: เมื่อถูกค้นพบ Finally She Found จาก Freehand นะฮะเป็นหนึ่งเพลงรักที่ต้องบอกว่าส่งพลังบวกให้กับคนฟังได้อย่างดีเลยทีเดียวในวันที่คุณอาจารย์มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเรายังมีคุณค่าอยู่ไหมยังมีคนรักเราอยู่หรือเปล่าแต่พอคนนั้นเขาเดินเข้ามาในชีวิตนะฮะทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหอะไรๆมันก็ดีไปหมดเลยโลกนี้มันเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นโลกที่น่าอยู่โลกนี้เป็นสีชมพูเลยนะฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันกับ Flex RecommendedFlex Recommended. ชาว Flex คนไหนสนใจเรื่องของการออมนะครับบอกเลยว่าวันนี้เริ่มออมได้แบบง่ายๆไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยทีเดียวฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจเลยทีเดียวฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหานี้รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ gsb.or.th หรือว่า gsb contact center 1115
1: flex next hour กับธนาคารออมสินโดย smart social bank for all lives จากธนาคารออมสิน

0: เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ญี่ปุ่นต้องไปก่อนแล้วนะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ พีมได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะฮะเวลาปกติของปุ่นยังไงก็เสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่ Have a nice weekend นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
3: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ชื่อค่าหนังสือหรือว่า Sometimes จากโบกิลาออนฟีเจอริ่งนนทนนท์ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Happy Friday นะครับทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 เจอกับ FJP อยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ทุกคนได้มาทูนอินไหมฮะเพราะว่ามีหนุ่มโฟสนะฮะมาโปรโมทซิงเกิลล่าสุดอยู่ด้วยกันนะที่คลื่น Flex ของเรานั่นเองมาในรายการ Flex Talk เนาะแฟนๆก็มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยถ้าใครไม่มีแพลนจะไปไหนวันศุกร์แบบนี้มาเดินลิโดนะครับไม่เหงาแน่นอนมีกิจกรรมมากมายให้ทำกันด้วยไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งต่างๆนะครับเห็นร้านค้ามีเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่น่ารักเต็มเลยแวะมาได้นะครับถ้าเกิดใครได้ยินอยู่ตอนนี้ก็แวะมาทักทาย FJ พิมพ์ที่ตู้กระจกได้นะครับจะอยู่ด้วยกันถึงบ่าย2นั่นเองและท้ายชั่วโมงครับลุยกันต่ออีก2เพลงครับเจอกัน10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: เห็นชื่อวงนี้ทีไรนะฮะก็ต้องรู้เลยว่าเพลงเขาดีแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดผมชอบชื่อเขามาก Slap Kiss แปลตรงๆภาษาเราก็คือตบจูบนั่นเองนะฮะและนั่นคือเพลงไม่มีที่ยืน No Role ซิงเกิลล่าสุดจาก Slap Kiss ครับจัดให้ส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ครับในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้าช่วงเที่ยงยังอยู่กันต่อกับ FJ Pim นะครับไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆมีบางเพลงที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ยินมานานแต่ว่ารู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นเพลงฮิตแบบอมตะเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเพลงใหม่ๆมาอัปเดตกันด้วยครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยมีเพลงอะไรบ้างนะ

0: าร์ทครับเจอกันชั่วโมงหน้านะ
1: Flex Flex Next Hour
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเท่หรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

0: ไม่พูดดีกว่าเซฟโซนจากนินิวครับสำหรับชาว Flex คนไหนอยากไปรู้กันต่อยาวๆแบบ non-stop นะมาต่อกันในทางออนไลน์ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.flexconnect.net นั่นเองสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้นะครับสายฟู้ดี้ฟังให้ดีเลย Flex Delivery เดือนมิถุนายนเราขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนพร้อมความหวานจากร้านคูโมะแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคลมัทฉะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งครับใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราส่งตรงให้ถึงที่เลยจากพวกเรา Flex 104.5 ครับ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมทูนินกันเข้ามาด้วยเจอกับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ฟิล์มมงกตครับฟีเจอริ่งรุทสุภลุท X Low Fat กับเพลงกะทันหันและเพลงต่อไปเพลงนี้ครับตัวร้ายจาก Clear X Bank ปริติและเพลงต่อไปเพลงนี้ไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่รู้สึกความจริงฉันก็รู้สึกทุกครั้งเวลาที่เธอพูดถึงเขาไม่ใช่ไม่รู้สึกจากทอมอิสราทั้ง3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่แล้วเจอกันชั่วโมงสุดท้ายจะพิมพ์ชั่วโมงหน้านะ Let's go
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: ขอโทษละกัน Friend to Friend จากพี่พีกริดครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 พี่พีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทำเพลงได้หลายแนวเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงGuilty Pleasure นะฮะที่ได้แกลชานี่มาฟีเจอริงรวมถึงเขียนเพลงให้ด้วยก็จะเป็นแนว R&B นะแต่ซิงเกิลล่าสุดของเขาเพิ่งปล่อยมาไม่ถึง10วันเท่านั้นเราจะได้เห็นด้านการร้องเพลง Emotional มีความบาลาดจาก PP ซึ่งเป็นมุมใหม่ๆที่ผมรู้สึกว่า PP เขาทำถึงมากส่วนทีมทำเพลงนี่บอกเลยนะฮะการรวมตัว Avenger ชัดๆเพราะว่าคนแต่งเพลงเนี่ยก็คือ The Toys ครับและ Mark ทัชพลนั่นเองแล้วก็ The Toys เนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะครับและความพิเศษอีกอย่างนึงฮะก็คือนางเอก MV ที่ได้ลิงลิงคองมาเล่น MV ให้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมว่าทุกคนต้องไปติดตามฟังแหละเพราะว่าพอได้ยินเพลงนี้เข้าไปเนี่ยรวมถึงเพลงต่างๆของ PP ที่เคยปล่อยออกมานะครับก็ต้องยกให้เป็น Allrounder คนหนึ่งในวงการเราเลยครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

ระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ริชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: สิบเพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เพื่อนเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Flex Leg Recommended

0: 18มนุษย์ทองคำจาก Playground ครับคือเพลงสุดท้ายที่ FJ พิมจะได้เปิดให้ทุกคนฟังกันในช่วงนี้นะครับ Flex Recommended ครับแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปนะครับ FJ พิมมีกิจกรรมมาให้ชาว Flex ได้ร่วมสนุกกันแจกกระหน่ำกลางปีครับกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่า 100,000 บาทนะครับรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองครับใครเป็นสายมูครับเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวให้ปังให้ดังกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 ส่วนใครเป็นสายอีสนะครับวอลเชอร์บุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านและของรางวัลของเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีแจกกันอีกมากมายเลยแล้วจะมาอัปเดตด้วยว่าตอนนี้ชาว Flex ของเรารีดีมไปถึง24ล้านนาทีแล้วนะครับง่ายๆครับแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect และสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับแล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆเลยจากพวกเรา Flex 104.5 ครับ Flex like recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยว SJP ต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าพุธถึงศุกร์เหมือนเดิมครับ 11:00 น.จนถึงบ่าย 2:00 น.ส่วนชั่วโมงหน้าครับ FJ Bam มาเตรียมรอทุกคนอยู่แล้วและได้เตรียมมาแล้วด้วยสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: แชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากDiceครับและเพลงต่อไปเพลงนี้ครับ
1: เราไม่เคยจะรักกันมีแต่วันที่อ่อนไหวผ่านเลยไปแล้วไม่เคยจะกลับมา
0: Stay จาก Guessanova เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Stay ซากะฉันจะคิดถึงเธอและเรื่องนี้ก็เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกด้วยนะครับของ FJP ก็เป็นฟันแฟกต์แล้วก็เนาะที่เอามาเล่าให้กันฟังนะครับต้องไปจริงๆแล้วทุกคนเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะบ๊ายบายครับ
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: และนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 145ครับ FJ Bam รายงานตัวนะฮะแทนพี่ญี่ปุ่นอีก1วันครับบ่าย 2-5 โมงแบบนี้เลยที่นี่ทีเดียว Flex 104.5 นะเราแจกระดับกลางปีกับ Flex 104.5 นะยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับกับกิจกรรม Flex Pay ครับ I Love My Job I Love My Job ไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยนะให้ได้รีชาร์จพลังชีวิตให้ได้กลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองเลยครับมีทั้งบัตรคอนเสิร์ตให้ได้ไปฟินกับศิลปินที่ชอบศิลปินไทยรวมถึงศิลปินเกาหลีก็มีเช่นเดียวกันนะรวมถึงวอลเชอร์มากมายครับเช่นไปแบบยืดเส้นยืดสาย Pickleball หรือว่า Tennis Simulator ที่ The Love Club เป็นสปอร์ตและโซเชียลคลับที่ดีไซน์จัดจ้านใจสุดฮิปเลยนี่แค่ส่วนนี้เท่านั้นมีอีกมากมายกับง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเป็น Flex Coin ครับร่วมสนุกลุ้นรางวัลแบบนี้ไปได้ฟรีๆเลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: แนะนำให้ได้ฟังกันนะฮะจำไว้ครับซิงเกิลจากอิงวรันทรอีกหนึ่งสาวเสียงใสที่มอบความสุขให้กับทุกคนผ่านเพลงเพราะๆแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะฮะนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Flex Flex Next

0: สามเพลงนี้เราฟังกันเลยนะฮะกับ Flex Sex ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอนกับเพลงเพราะๆที่เปิดให้ได้ฟังกันที่นี่ที่ Radio Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: และนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ10เพลงต่อเนื่องกันแล้วนะฮะ FJ Bam รายงานตัวครับในวันศุกร์แบบนี้ศุกร์ที่5เดือน6กันแล้วนะฮะมิถุนายนครับ FJ Bam รายงานตัววันนี้แทนพี่ญี่ปุ่นอีก1วันก็นานๆทีนะฮะจะมาในช่วงบ่ายแบบนี้เมื่อวานรอบนึงแล้วแล้วก็วันนี้อีกรอบนึงฮะตั้งแต่2โมงจนถึง5โมงกับเพลงเพราะๆที่จัดให้แบบนี้เลยนะฮะขอเข้ามาเพิ่มเติมได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยส่วนท้ายช่วงนี้มีซิงเกิลจาก Free Hand มาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยนะอยู่ด้วยกันยาวๆเลยครับและช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยแจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
6: ส่งก่อนรวยก่อน
7: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
8: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
9: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ซึ่งก็เพราะจะฟรีแฮนด์นะครับมาแนะนำให้ได้ฟังกันในชั่วโมงที่2ของแบมในช่วงบ่ายนี้นะครับกับเมื่อถูกค้นพบกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives

0: เวลาในชั่วโมงที่2ของแบมครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้ายาวๆกันไปนะฮะทีนี้ทีเดียว Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
7: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
3: 10 Play Hit
2: 45 นาที

0: ป็นไป
1: และนี่คือ1045 Non-Stop Music 10 เพลง Hit 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่3กันแล้วนะฮะในช่วงบ่ายแบบนี้กับแบมนะฮะเย็นๆแบบนี้ก็มาชวนกันหน่อยนะฮะเพลงเพราะๆจัดให้เรียบร้อยขอบคุณทุก Request ที่ส่งกันเข้ามาแล้วก็ย้ำกันด้วยนะฮะสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ลงทะเบียนร่วมสนุกกันได้เลยนะฮะเพราะว่าแจกกันโอ้โหฉ่ำมากตลอดเดือนมิถุนายนนี้อ่ะเดี๋ยวย้ำให้ได้ฟังกันอีกทีนะฮะว่าผู้ชิดิมเมื่อเช้าได้รับอะไรไปแล้วบ้าง
2: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ก็ต้องยินดีด้วยอีกครั้งนะครับสำหรับผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery คนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะคุณแอนก็ที่ได้รับไปนะฮะเราส่งความฟินแบบยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมๆครับให้การทำงานวันนี้ก็เป็นแบบกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนเลยนะฮะพร้อมความหวานจากร้านคูโมดแล็บครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันครับกับเมนูชีสเค้กออริจินอลแล้วก็ชีสเค้กช็อกโกแลตครับและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: Flex Flex Recommended This Week
6: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
7: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากัน
2: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
8: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ซึ่งก็จะ Telex นะฮะกับพบกันอีกครับเป็นเพลงสุดท้ายในช่วงของแบมช่วงบ่ายนี้แล้วก็ให้ได้พบกันอีกนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เลยกับเพลงเพราะๆจัดให้นี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Name

0: มเวลาในช่วงแบบแล้วนะครับแต่3เพลงนี้ได้ฟังแน่ต้นชั่วโมงหน้าครับ Stay tuned กันยาวที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านKumo Labที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ลงรักจาก Tree Man Down 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาถึงช่วงของ FJ Zen แล้วนะคะ Happy Friday วันศุกร์แล้ววันเวลาในฝันเลยคือวันศุกร์เนี่ยแล้วก็เวลาประมาณนี้ด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยมาตลอดทั้งสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้ก็ทำงานกันน้อยวันเนาะวันนี้อาจจะอยู่ในบรรยากาศค่อนข้างชิลๆอุ๊ยเผิบแป๊บเดียวแบบเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะคะก็ไม่ว่าวันไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงวันไหนเลยหยุดไม่หยุดยังไงอย่าลืมมี FJ Zen อยู่เป็นเพื่อนประจำนะคะ 5:00 นจนถึงทุ่มครึ่งแล้ววันนี้ยาวไปเลยสำหรับช่วง Flex Talk นะคะใครที่รักเอิร์ธรักมิกซ์มีเฟิร์สเข้าตังบุญกับเปรมก็แน่นอนเลยจะต้องรักช่วง Flex Talk วันนี้แน่1ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวมาติดตามเบื้องหลังไม่แน่ใจว่าจะบอกเราได้มากน้อยขนาดไหนนะกับงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ Feel Fan Fun Party Concert นะคะงานนี้ถ้าคิดว่าไม่อยากพลาดก็เหมือนกันวันนี้ก็ห้ามพลาดช่วง Flex Talk ของเราหลัง1ทุ่มนะคะได้เจอกับทั้ง6คนเลยย้ำอีกทีเอิร์ธมิกซ์เฟิร์สเข้าตังบุญเปรมส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย

กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended.

0: ดีใจที่ไม่มีเธอซิงเกิลนี้จาก Bus Because of You I Shine เพลงที่ไม่ได้ดีใจเหมือนกับชื่อเพลงหรอกแต่ว่า Be Us ทุกคนดีใจที่ได้ฟังแน่นอนเซนเลือกไว้สำหรับชั่วโมงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่ออยากฟังเพลงไหนของใครขอกันเข้ามาได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะ Flex Select Recommended Recommendedผ่านมาแล้วครึ่งปีทุกคนอยากจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนและ 11 เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุมได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31 สิงหานี้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปติดตามกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: flexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สามเพลงนี้นะคะทุกคนไม่ต้องไปไหนเลยอยู่กันต่อ Flex Roy 4.5 ต้นชั่วโมงหน้าในช่วง 10:45 Non-Stop Music ค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยอง

0: น้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: ึกแล้วอย่าเพิ่งกลับจากเจ้านายในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Roy 4.5 นะคะวันนี้วันศุกร์เนาะหลายคนก็วางแผนไว้แล้วว่าคืนนี้ฉันนอนดึกแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแค่ส่องโซเชียลก็ใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วนะมันมีหลายแอปพลิเคชันใช่ไหมแต่แอปพลิเคชันที่คนไทยใช้เยอะมากๆเลยนะทุกคนติดอันดับท็อปๆเลยก็คือ Instagram เนาะล่าสุดเขามีการพูดถึงการเปิดตัว Instagram Plus นะคะเป็นแพ็คเสริมที่ถ้าเดี๋ยวเข้าไทยเขาบอกว่าเขากำลังจะทยอยให้บริการถึงผู้ใช้ทั่วโลกเร็วๆนี้แล้วก็จะเพิ่มฟีเจอร์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ต้องรอติดตามแต่ว่าถ้าเป็นราคาในไทยนะจะอยู่ที่ประมาณ35บาทต่อเดือนแล้วฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เยอะแยะมากมายหลักๆเลยเนี่ยคือฟีเจอร์สำหรับการลงสตอรี่แล้วก็การปรับแต่งบัญชีของเราอย่างปรับแต่งบัญชีเนี่ยเราสามารถคัสตอมแอปพลิเคชันไอคอนแล้วก็คัสตอมไบโอฟอนต์คือเลือกตัวอักษรได้ปรับแต่งโปรไฟล์ของเราได้ส่วนสตอรี่เนี่ยก็จะมีการเอ็กซ์เทนปกติเราลงสตอรี่ก็จะมีอายุ1วัน24ชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้จะเปลี่ยนเป็น48ชั่วโมงก็คือ2วันเพิ่มการมองเห็นคนที่ติดตามเราก็จะมีเวลาในการดูสตอรี่เรามากขึ้นแล้วก็จะเห็นสตอรี่ของเราเด่นชัดขึ้นด้วยเขาบอกว่ามันจะแบบเป็นสตอรี่สปอตไลท์นะคะแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายมีซูเปอร์ฮาร์ทส่งหัวใจแบบเคลื่อนไหวพิเศษใดๆคือมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีฟีเจอร์นี้เข้ามาในบ้านเราแต่เซนว่าเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าคนไทยติด Instagram หนักมากนะคะใครสนใจก็ลองดูแล้วกันไวๆนี้แน่ๆ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบบ18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: 18มนุษย์ทองคำเพลงนี้ที่ไม่ได้ชวนให้แฟนเพลงเพลย์กราวด์ฟังอย่างเดียวแต่ชวนให้ทุกคนฝึกความแข็งแกร่งภายในเพื่อรับมือกับศาสตร์ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดนั่นก็คือความรักนะคะมีใครบ้างผ่านความรักมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกครั้งไปนี่คือ18มนุษย์ทองคำในช่วง Flex Recommended นะคะ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour
0: Flex Talk วันนี้ที่รอกันอยู่นะคะ Earth Mix First เข้าตั้งบุญเปรมพร้อมแล้วทุกคนรอเลยหลัง3เพลงนี้ค่ะ

0: ฟัง3เพลงนี้หลัง1ทุ่มนะคะแล้วเราจะได้เจอกับ Earth Mix First เข้าตังบุญเปรมแน่นอนค่ะทั้ง6คนจะมาชวนเราไป Feel Fan Fun Party Concert นะคะรอติดตามได้ทุกช่องทางที่ Flex 104.5 รวมถึง YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect เจอกันค่ะ
1: Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ตอนเราเข้าสู่ช่วง Flex Talk ในวันศุกร์ที่จะสุกมากจริงๆทุกคนความสุขรออยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วนะคะในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะผ่านคลื่น Flex 104.5 ระหว่างขับรถอยู่นะคะที่ Live Studio ของเราตอนนี้โอ้โหอบอุ่นมากแล้วก็ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ด้วยคือวันนี้สตูดิโอเราอบอุ่นแล้วก็แน่นอัดแน่นไปด้วยอะไรที่หลายคนตื่นเต้นสุดๆเลยเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้มาแค่คู่เดียวแต่เขามากันถึง3คู่ก็คือมากัน6ชีวิตแล้วก็เป็น3คู่สุดฮอตจากGMM TV ด้วยก่อนที่จะได้เจอกับพวกเขาจะอยากจะให้ทุกคนคิดก่อนเลยว่าคำว่าธรรมดาจะไม่มีอยู่เลยในวันนี้นะคะเพราะว่าทั้ง6คนกำลังจะพาแฟนๆไปเจอกับ private party ที่เป็นลักษณะที่จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่มันดูสนุกมากๆเลย feel fan fun party concert นะคะนี่คือความมันที่สุดแห่งปีทุกคนรอกดบัตรกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวันนี้ก่อนที่จะได้เจอกับพวกเขาทั้ง6คนค่ะขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำต้อนรับทุกคนกันเลยดีกว่าค่ะ Earth Mix First เข้าต่างบุญเปร
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: เ
1: ข้าเรื่องเลยด้วยความที่มากันทั้ง3คู่พี่ดีใจมากๆแล้วก็แฟนๆก็แฮปปี้กันสุดๆเราจะมาแนะนำตัวเหมือนกับว่าไม่มีคนรู้จักเราซึ่งจริงตอนนี้ทุกคนรู้จักเราแต่ว่าเริ่มกันทีละคู่ดีไหมจะแนะนำแต่ละคู่กันยังไงดีขอคู่แรก Earth Mix ก่อน
4: โอเคครับ
1: มา
5: อามิกก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมมิกนะครับ
4: ครับสวัสดีครับผมเอิร์ธครับ Let's go buddy
1: มันต้องมีอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้คือคู่นี้นะเขาจะขึ้นชื่อกับความเป็นพาร์ทเนอร์11ปี
5: ฮะ
1: 11ปี
5: 11ปีเลยคุณพี่
1: เฮ้ยมันดูนานมากเลยอ่ะ
4: นานๆ
5: นานๆนานๆใช่
1: คือรักกันมา11ปีเป็นพาร์ทเนอร์กันมา11ปีขอโทษ
4: ขอโทษ
1: ต่อต่อต่อต่ออ
5: ่าโอเค
1: เรามาต่อที่คู่ข้างๆแนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนำตัวยังไงดีอย่างนี
4: ้
1: หรอ
4: อ่ะโทษนะครับรายการที่เรามีภาพไหมครับหรือเรามีแต่เสียง
1: คือมีภาพด้วยแต่คนที่ขับรถอยู่ตอนนี
5: ้ก็จะได้เสีย
1: งแวะจอดข้างทางแล้วเปิดไลฟ์ก็จะเห็นภาพแต่ขอทั้งภาพและเสียงได้ไหม
4: ได้
1: อ่ะโอเคมาจัดมาค่ะ
4: สวัสดีครับพวกเราเฟิร์สเข้าต่างครับ
5: โอเคครับเฟิร์สแล้วก็เข้าต่างครับ
4: หลายคนอาจจะได้ยินเสียงผ่านวิทยุบ่อยๆครับเข้าต่างเข้าต่างพูดว่าอะไรนะเข้าต่างเข้าต่าง
5: อะไรอ่ะ
4: เรื่องอาหารแนวอะไรดี
1: ครับเฮ้ยเห็นภาพเลย คือบางคนอาจจะได้ยินเสียงอย่างเดียว แต่ว่านี่ก็คือความแบบเป็นสไตล์คู่ของเราจะเป็นประมาณนี้ถูกไหม บุญเปรมเริ่มงงแล้ว
4: ผมจับใจความไม่ถูกแล้ว
5: ถูกแล้ว
4: ถูกอะไรวะเนี่ยเสียงเกินมาก
1: วันนี้ค่อยๆรู้จักกันไป
4: มันเป็นเสียงสปอตในเรดิโ
1: อ
4: แบบรถผมจะได้ยิน
5: โอเค
1: เข
5: ้
1: าใจแล้วเขาคือมาพร้อมกับคอนเซ็ปที่เป็นเพื่อนรักสลัดไม่หลุดประมาณนั้นป่ะคู่เนี้ย
5: สลัดไม่หลุดด้วย
1: เพื่อ
5: นรักสลัดไม่หลุด
1: ใช่เขาบอกว่ายกให้คุณเป็นโซเมทตัวติดกัน
5: อ๋อใช่ใช่ตัวติดกันใช่ใช่
1: มาคู่นี้บุญเปรมบ้างแนะนำตัวยังไงดีคะ
4: เปรมครับ
5: พี่บุญทำเลย
1: คู่สร้างคู่สมของพี
5: ่ฮะอ่ะ
4: คู่สม
5: ว้าว
1: เอามาแนะนำตัวหน่อย
4: พี่บุญบ้านเร็ว
6: สวัสดีครับบุญครับ
5: แค่นี้เลยเหรอ
6: เดี๋ยวสิมันจะมีสร้อยท้าย
5: โอเคสวัสดีครับเปรมครับผม
6: ครับผมอาถรรพ์7ปีไม่มีอยู่จริงครับผม
5: เอ
6: ามันอยู่ที่7ปีกับอีก1เดือนนะ
1: แต่8ปีมีไหม
5: มีครับ
1: มีอะไรดีๆอย่างแน่นอนอ
5: าหารที่ดี
1: เอาไม่รู้นะเขาตั้ง11นะคุณเนี่ยใช่ป่ะ
4: ผมจะเป็นผมก็เกือบเหมือนกันแหละ
5: เกือบจริงๆก็เกือบคือ7เกือบ7ปีเนี่ยคือเกือบไป7รอบแล้วนะ
1: วันนี้คุยกันยาวๆเลยดีกว่านะหลายเรื่องที่ต้องอัปเดตกันทั้งเรื่องอดีตและเรื่องอนาคตด้วยแต่ว่าพูดถึงอนาคตก่อนก็คืองานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าแฟนๆตื่นเต้นมากๆเป็นเหมือนฟิลแบบชวนแฟนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านประมาณนั้นป่ะ
5: ใช่ครับ
1: พี่คือเห็นโปสเตอร์แล้วก็คือพอจะเห็นฟิลแล้วว่ามันเหมือนชวนเพื่อนไปที่บ้าน
6: ใช
5: ่ครับ
1: ประมาณนั้นมีอะไรที่พอจะบอกได้อีกไหม
6: คือจริงๆอะคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตเนี้ยมันคือชวนเพื่อนมาบ้านที่เป็นวงเขียวซึ่งเขาก็วงเขียวของเรามันคือคนที่เราจะต้องสนิทมากๆเนาะในแอปพลิเคชันนึงมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไร
5: cross friend
6: คือ เวลาเราจะล่าใครเป็น close friend คือเราต้องสนิทกับเขามากๆใช่ไหม
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเหมือนเป็นวง close friend
3: ถูกต้องซึ่งเป็นวงกว้างหน่อย
6: เมื่อประมาณ 4,000 กว่าคนนะที่เราจะชวนมาบ้านเราครับผมดูบ้านดูหนังบอลนะ
1: ก็จะได้เห็นอะไรที่ปกติเราก็อาจจะไม่เคยเห็นตัวเองทำด้วยซ้ำ
3: ใช่
6: ใช่ครับ
1: ก็คือแปลกเลย
3: เรียกว่าบ้าบอลเลยดีกว่าม
1: ันจะวุ่นวายเลย
5: ก็เป็นตัวของตัวเอง
6: ใช่ใช่ใช่เหมือนเราคุยกันแล้วว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเราอยากให้แบบบ้าไปเลย
5: ใช่
3: เอาให้สุดไปเลย
5: ให้สุดไปเลย
1: ช่วยถามคู่ของคุณด้วยเขาจะบ้ากับคุณใช่ไหม
7: ดีให้ยินดี
6: เขาบ้ากับเขาอีก
1: ได้เน
6: า
1: ะ
7: ผมบ้ากับเขาอีกแล้ว
1: โอเค
5: ขอยืนยันจากตรงนี้ว่าจริงครับ
1: เป็นการรวมตัวกันที่ตอนนี้พี่รู้สึกเป็นเกียรติของตัวเองมากอยากรู้เลยอะรีแอคของแต่ละคนครั้งแรกที่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องมาทำคอนเสิร์ตด้วยกันอะ6คนเนี้ย3คู่เนี้ยมันคือแบบแวบแรกเลยมันรู้สึกไง
7: หูดีใจมาก
1: โอ้โหนึงนะธรรมชาติมาก
6: เลยนึงมากเลยอะเ
5: ฮ้ยอะไปต่อเพื่อนบ้างกันหน่อยละ
6: ไปไป
1: เฟิร์สเข้าตังรู้สึกไงแวบแรก
7: ดีใจครับดีใจเพราะว่าจริงๆพวกเราอะเขาเรียกว่าเขาแฮงเอาท์กันอยู่แล้วหมายถึงว่
1: า
7: ถ้าไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยก็จะมีเจอกันบ้างไปเล่นเกมที่บ้านไปอะไรเงี้ยกันอยู่แล้วครับใช่ก็คือมันก็เหมือนเราได้มารวมตัวทำอะไรใหม่ๆด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็คนดูก็จะได้รับอุ๊ยเขินข้างนอกอย่าง
1: เงี้ยเขินหนอเพิ่งเขินเนี่ยนะข้างนอกมีเยอะเลยนะข้างนอกน
7: ู้
1: นก็ม
7: ีครับคิดว่าคนดูจะได้รับอะไรใหม่ๆที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับ
1: เนาะรวมถึงพวกเราด้วยปกติก็คือแฮงเอาท์กันอยู่แล้วหมายถึงว่า6คนก็เจอกันอยู่เรื่อย
6: ครับ
1: พอมามีงานนี้ก็คือโอ้โหคือสนิทกันมากกว่าเดิมไปอีก
6: จริงๆพูดก่อนที่จะมีคนเนี้ยเราขึ้น LOL ด้วยกันมาก่อน
1: ใช่มัน
6: ม
1: ี
6: การเดินสายด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนวันหน้าผู้ใหญ่เขาเห็นเอ้ยเคมีแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันดูดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบด้วยความที่อายุอ่ะเราไล่เลี่ยกัน
1: ค่ะ
6: ใช่
1: ใช่ไหม
3: ครับ
6: ไล่เลี่ยกัน
3: ไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกัน
1: ไม่รู้ว่าโตสุดหรือเด็กสุดมันจะรีแอคมันจะออกไล่เลี่ยกันคือยังไงคือมันไล่เลี่ยกันจริงๆเน
3: า
1: ะ
3: ไล่เลี่ย
6: ไล่เลี่ย
1: ไล่เลี่ยกัน เรื่อง
6: ใช่27 29 30นะครับมีพี่เอิร์ทที่เลยป้ายไปนิดนึง
3: ก็32ครับจริงๆ98เลย
1: ก็32เองใช่
6: 32เอง
3: 98หมดเลยแล้วก็มี2ท่านนี้ที่เลยมานิดนึง
6: ใช่
1: เฮ้ยชอบอ่ะคือมันเป็นความสนิทที่เรียกกันโดยสุภาพ2ท่านนี
6: ้
1: อ๋อคุณคุยกันแบบนี้ได้มั้ย
6: ปกติต่อหน้ากล้องครับผม
1: อ๋อ
3: แต่จริงๆแล้วก็คือไอ้นี่
1: ก
3: ็
1: ไม่แย่ก็ไม่แย่แต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากนะสำหรับงานนี้ที่จัดต่อจากLOLแค่แบบเอาจริงๆเลยเวลา2เดือนป่ะ
7: ประมาณ2
1: เดือน
7: ประมาณ
1: ใช่มั้ยคะแล้วก็เป็นโปรดักชั่นระดับเวิร์คคลาส
3: ว้าวว้าว
1: ทีมงานกระซิบมาแบบนั้น
3: ใช่
6: ใช
3: ่อลังการมาก
1: ใช่ป่ะใช่ป่ะ
7: ใช่ครับ
1: มันมีอะไรที่พอจะบอกให้พี่เห็นภาพเตรียมตัวได้บ้างไหมแฟนๆเขาต้องเตรียมตัวขนาดไหน
3: เตรียมคอมาเลยครับ
6: ใช่วอร์มคอมาเลย
1: ขอคนละหนึ่งประโยคคมๆได้ไหมว่าจะไปเจออะไรหรืออะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่อะนอกจากเตรียมคอหรืออะไรเงี้ยคือขอคนละหนึ่งประโยคไล่ไปเลยเอิร์ธป่ะ
3: เตรียมกำลังใจไว้พร้อมนะครับ
1: แต่เรามีกำลังใจกันและกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทุกๆคนต้องเตรียมกำลังใจมาส่งให้กับพวกเราทุกๆคนโอเคอาร์มิกต่อเลยค่ะแล้วไล่ไปเลยปุ๊บปุ๊บ
3: ฮุยฮุยฮุ
7: ว้าวใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้แฟนๆเขาเรียกตั้งตารอครับ
1: คือพี่ได้ยินคำเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นวลีหรือเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งเนี้ยเสียงแบบเนี้ย
7: ครับ
1: เมื่อนานมาแล้ว
6: ไม่นานมาแล้ว
5: จะเข้าคุณรุนแรงมากอันนี้นะ
1: ร
7: ุ
1: นแรงอะไรพี่โตกว่าเราไม่รู้ดีต่อเลยค่ะมีอะไรที่จะบอกแฟนๆสปอยหรืออยากจะเป็นคำคมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตในครั้งนี
7: ้วันนี้ผมทักผมรักผมรอวันไหนผมท้อผมพอผมลาครับ
1: ขึ้นไปคู่ของเรามันจะติวแฟนคันพาดีคอนเสิร์ต
6: หลังเครียดอยู่นะ
3: เครียดแล้วเนี่ย
6: หลังเครียดนะ
3: เอาเป็นว่าพรุ่งนี้กดบัตรแล้วครับ10 โมงตรงครับเกียรติเจอนะครับก็เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นความสนุกที่ทุกคนไม่เคยเห็นจากพวกเราแน่นอนครับ
1: ค่ะคืออาจจะไม่คมมากแต่โคตรสำคัญนะ
6: ประโยค
1: น
6: ี้
1: ใช่ป่ะ
6: เรามาเพื่อประโยคนี้
1: 10โมงเช้าใช่ไหมคะอาบุญเปรมคนละประโยค
6: ต้องการความช่วยเหลือด่วนนะ
1: อ
6: ัน
1: นี้คือประโยคของเรา
5: ผมว่าคือแฟนๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละว่าโปรดักชันของ GMTV เป็นยังไงจากงาน LL เน
1: า
5: ะเพราะฉะนั้น
7: ครับ
5: GMTV number 1ไม่ต้องห่วงฮะคนนี้มันจะว้าวแน่นอน
1: ว้าวแน่นอนนะมาปิดท้ายประโยคสุดท้าย
6: กดดันอีก
1: กดดันกดดันฟิลแฟนฟันปาร์ตี้คอนเสิร์ตค่ะป่ะ
6: ฟิลแฟนฟันปาร์ตี้คอนเสิร์ตครับ
1: แป๊บนึงนะลอกพี่ทำได้ยังไง
6: ไม่จริงๆอ่ะอยากให้ แฟนคลับหรือ close friend วงเขียวของเราที่มาดูอ่ะเตรียมแรงนอนให้พอกินข้าวมาด้วยที่สำคัญยาอมยาขาดฮะใช่เพราะตั้งกินที่การสปอยมาแล้วนี
1: ่อุ้ยใ
6: ช่ใช่ใช่
1: แล้วมันก็จะมีหลายอย่างที่ทำให้ทุกคนใจสั่น
6: ใช
1: ่ก็แนะนำว่าคนเป็นความดันอ่ะจะต้องพกยาและอย่าขาดยาเด็ดขาด
6: ยา
1: ใช่ไหมคะมันจะมีแบบเขาเรียกว่า benefit มากมาย
6: ใช่
1: แล้วก็มีgroup photo ด้วย
6: ใช่
1: แล้วมีอะไรอีกไฮบาย
6: ใช่ไฮบายด้วย
1: ใช่ไหมคือเยอะมาก
6: เยอะ
1: ใช่
6: ครับ
1: คือสิ่งที่สำคัญคือพรุ่งนี้จริงๆ10 โมงเช้าขอให้เป็นวันที่โชคดีของทุกคนนะคะบางคนก็คือไม่พี่หมายถึงแฟน
5: จริงๆมันก็สำคัญกับพวกผมเหมือนกันครับ
1: ค่ะมันแน่นอนแต่ว่าทั่วโลกก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยเช่นกัน
6: ใช่
1: ไหมคะคือพี่เชื่อว่างานนี้ทำให้ปกติที่ทุกคนสนิทกันมากๆอยู่แล้วแล้วก็สนิทกันมากขึ้นในทุกๆแบบการทำงานหรือว่าแบบพัฒนาการที่เราได้เห็นผ่านผลงานของทุกคู่เลยแต่งานนี้มันยิ่งเข้าไปใหญ่พี่ก็เลยอยากจะมามีเกมเล็กๆที่มันเป็นเหมือนงานกลุ่มนิดนึงนะคะคือเราจะเข้าสู่ช่วงเกมพูดพร้อมกัน
4: โอเค
6: ครับอุ้ย
1: โอเคเหรอก็คือเราต้องพูดให้พร้อมกันถ้าพูดไม่พร้อมกันก็
6: ไม่มีความสามัคคีกันเลยครับ
1: งั้นเราแก้ตัวด้วยเกมนี้ครั้งนี้เราอาจจะสามารถทำได้
5: คือถ้ามันไม่ใช่การแก้ตัวมันจะเป็นการย้ำเติมนะ
1: อันนี้เป็นการออกตัวว่าน่าจะพูดไม่พร้อมกัน
6: อยู่แล้วครับผม
1: ใช่ไหมคิดว่าใน3คู่นี้ใครจะทำได้ดีที่สุดไม่มีโอเคก็เริ่มเลย
6: ครับผมติดลมฮะ
1: เอิร์ธมิกซ์นะคะเริ่มเลยแล้วกันเน้นความเรียวและผูกพันกันมานานถึงแบบเป็นแบบ11 ปีมันเกินทศวรรษอ่ะ
5: คือถ้าพวกผมพลาดเนี่ยผมจะดูผิดมากนะ
1: พร้อมยัง
4: พร้อมครับ
1: อันนี้คือเดี๋ยวพี่ถามแล้ว3 2 1ค่อยตอบพร้อมกันจะได้รู้ว่าคำที่พูดออกมามันตรงกันไหมไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก็แค่ก็11ปีมันไม่ตรงกันก็ไม่ตรงกันคำถามแรกเวลามิกซ์หน้าบึ้งสิ่งแรกที่เอิร์ธจะทำคือ
4: แกล้งเอ้ยตอบพร้อมกัน
5: ตอบพร้อมกัน
1: แกล้งต้องให้อภัยเขาเขาเป็นคู่แรก
4: เรา1 2 3
1: 1 2 3
5: เดินหนี
6: ขนาดเขาไกลมาก่อนแล้วด้วยนะคุณเดินหนี
5: เพื่อนหนีไปคิดมุกมาแกล้งผม
1: ไม่เป็นไรงั้นไปข้อ2พี่ขอคู่ละ2ข้อแล้วกันโอเคอันนี้ยังอยู่คู่เดิมนะเวลาไปกินข้าวด้วยกันแล้วเหลืออาหารชิ้นสุดท้ายบนจานเดี๋ยวพี่ขอนับ3 2 1แล้วค่อยตอบนะเวลาไปกินข้าวด้วยกันแล้วเหลืออาหารชิ้นสุดท้ายบนจานใครจะเป็นคนได้กินชิ้นนั้นก็คือชื่อของใครนะ3 2 1
5: เอิร์ท
6: ไม่กิน
5: โอ้โหเอ้ยชอบพี่หมดเรามากชอบพี่หมดเรามาก
1: ไม่เป็นไรมา
4: เราข้ามไปคู่ต่อไป
5: โอเคไม่ไปให้มันไป
1: พี่ขอมาบุญเฟรมก่อนได้ไหมบุญเฟรมนะคะ
6: ครับ
1: ของเราเป็นสไตล์ไหนไม่รู้มาลองดูว่าจะตรงใจกันไหม
6: ครับ
1: พี่ไม่คาดหวังเลยดูแบบคู่แรก
6: ดูตาแทบโตจะถลนลงมาแล้วนะ
1: คำพูดติดปากของเฟรมในช่วงนี้ที่บุญได้ยินบ่อยที่สุด
6: ครับ
1: ให้เวลาคิดนับ5 4 3 2
5: เอ้ย
6: เฮ้ยแบบเขาแบบเขาทำอะไรเอ้ยแบบดีอะเอ้ยอะไรเงี้ย
5: เขาไม่ได้ลากเสียงตามผมเมื่อกี้เขาพูดพร้อมผมเลย
4: เชื่ออันนี้เชื่อ
1: เฮ้ยคุณมาดีแล้วโอเคข้อ 2ไปต่อเวลาเปรมอยากอ้อนเฮียบุญ
4: เฮียบุญด้วย
1: เปรมชอบทำท่าทางแบบไหนมากที่สุด
6: ไม่มีเลยได้ไหม
1: ท่าทางนะอันนี้ขออนุญาตเป็นคนที่ดูไลฟ์ก็จะได้เห็นกันชัดนิดนึงนะคะ3 2 1ขอท่านั้นค่ะ
4: นี่แหละครับท่าทาง
5: นี่แหละท่าทาง
6: คือการกันจะบอกไงเดี๋ยว
1: ไม่อ้อนกัน
6: ไม่อ้อนผมคือผมอ่ะผมจะเป็นฝ่ายที่อ้อนกว่าคือผมเป็นคนชอบอ้อนคนยิ่งวันไหนที่ผมป่วยนะผมจะขี้อ้อน
1: งั้นเอาเป็นท่าเราก็ได้อ่ะท่าเราอ้อนยังไง3 2 1
5: ผมไม่รู้เดี๋ยวไปไม่ทันเลยแต่ตะกี้อยู่ที่ผมไปพี่บุญละ
6: ผมจะเป็นคนที่อ้อนมากกว่าใช่ครับแต่เปมเขาจะเป็นคนที่จะดูภาพรวมมาแบบเอ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราเหนื่อยไหมกินข้าวมากกว่าจะไม่อ้อนกัน
5: ผมเป็นพวกแบบตายด้านไปแล้วครับ
7: ไม่หรอกครับ
1: เฮ้ยแต่เข้ากันดีมาคู่สุดท้ายกันดีกว่า
6: ครับ
1: first เข้าตังค่ะเน้นโซเมตตัวติดกันใช่ปะโอเคข้อแรกนะคะอันนี้ต้องทดสอบของขวัญวันเกิดล่าสุดที่ first ให้เข้าตังคือ3 2 1
4: ขอคิดกันพี่ขอคิดก่อนที่ first ให้เข้าตังเหรอ
1: ค่ะ3 2 1
7: อะไรวะ
8: กระเป๋าก
7: ระเป๋าตังค์กัน
1: จ
7: ะไม่กระเป๋า
1: หลังจากนี้จำตรงนะให้กันหลายเทศกาลมากเลย
8: หมายถึงว่าม
5: ันเยอะมันหลายคือเขาให้กันทุกวันน่ะพี่เขาเลยจำไม่ได้
7: ม
5: ัน
7: ก็ไม่แปลกที่จะไม่ได้
6: ให้กันอะไรอย่างงี้
1: ทำจริงจริงหรอ
7: ไม่ขนาดนั้นครับ
1: แต่ว่าขอโทษค่ะไม่แซว
7: แต่หมายถึงว่าเวลาไปซื้อของด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับจ่ายให้หน่อยเอาจ่ายผ่อนกันจ่ายอะไรก็มีบ้างอะไรเง
1: ี้
7: ย
1: ให้กันแล้วกันอยู่เรื่อยๆจนมันสับสนไปแล้วว่าเอ้ยมันมีอะไรในวันที่มันคือทุกวันพิเศษประมาณนึงแหละ
8: หมายถึงว่าเขาเดินเข้าร้านค้าผมก็ซื้อผมจ่ายทีเดียวก็จ่ายรวมสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ย
7: ใช่ครับ
1: งั้นไปข้อ 2
7: ได้ครับ
1: โอเคระหว่าง first กับเข้าตังใครเป็นคนชอบเนียนเข้ามาสกินชิปมากกว่ากัน1 2 3
7: first
6: ฮะเฮ้ยตัว
1: เฮ้ยเอาจริงนะคือ2คู่นี้ก็จะเขาก็จะมีการตอบตรงกันบ้างคุณก็ถือว่า
8: เดี๋ยวพี่ขออ
1: นุญาตไปคิดบทลงโทษอีกทีในช่องทางออนไลน์แล้วกันแต่ว่าอันนี้มันคือบรรยากาศของความแบบสนุกเที่ยวจริงแค่ถามอะไรแค่นี้ก็สนุกแล้วอะเนาะเพราะฉะนั้นคืองาน Feel Fan Fun Party Concert เนี่ยมันจะมีทั้งร้องมีทั้งเล่นมีทั้ง
7: เต
1: ้นอะไรอีกมากมายฝากหน่อยขอตัวแทน1คนฝากงานนี้นิดนึงได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ใครด
6: ีพี่บุญ
1: เ
6: ติมคิดอะไรละสแลมอันนี้อีกละ
5: โอเคอ้าวจะพูดเหรอเพื่อน
7: ครับฝากแฟนๆด้วยนะครับฝากคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับฝากฟิวแฟนฟันปาร์ตี้คอนเสิร์ตของพวกเราทั้ง6คนนะ
6: ครับ
7: พี่เอิร์ธมิกเฟิร์สข้าตังพี่บุญแล้วก็เปมครับผมจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนะครับกดบัตรพรุ่งนี้10โมงตรงครับ
1: ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะ
6: นอกจากออนกราวแล้วยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับผมที่ TTM Live นั่นเองครับผมจ
1: ะไม่อยากให้พลาด
6: ที่ Union Mall Union Hall ครับผม
1: ค่ะงานนี้ก็เป็นเหมือนของขวัญช่วงแบบกลางปีให้ทุกคนมีกำลังใจใช้ชีวิตต่อกันในปีนี
6: ้
1: นะคะไม่ว่าจะผ่านอะไรมามากมายพวกเขา6คนพร้อมที่จะไปมอบความสนุกให้กับทุกคนในวันที่
8: 25กรกฎาคมนี
6: ้ใช่ครับผมเป็นเดือนเกิดหมุนพอดีด้วย
1: อุ้ย
5: จริงเหรอพี่หมุนเกิดกรกฎาคมกันเหรอ
6: แมน
7: วันที่เท่าไหร่
1: แล้
7: ว
6: เกิดวันที่10กรกฎาคม
5: เกิดวันที่22กรกฎาคม
1: จำกันเอาไว้ให้ดีเป็นวันสำคัญของทุกคนนะคะเดี๋ยวนะคือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีคู่ที่แพ้เดี๋ยวเราไปติดตามบทลงโทษที่พี่คิดเอาไว้ได้ละในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะไปติดตามกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนิก First ขอตังคุณเปร
7: ม
0: ครับ
1: เอาล่ะ
0: โดยกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำso out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัด

เพื่อนเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นะ

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่อยากลองรัก

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ิงเกิลจากไอซ์พาริสฟิชชิ่งกับแพรวานิชาพัฒน์นะครับกับเพลงรักติดไซเลนนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาวเฟล็กซ์ 104.5 ของเราทุกคนเลยนะฮะ2ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับตอนนี้ต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าชาวเฟล็กซ์เนี่ยทานข้าวกันหรือยังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทานข้าวนะครับต้นต้องขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับ Flex Delivery ของเรานะครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูโมแลบนะครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบัสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โลกับโลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโลวานิลาโลชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับต้นบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับ Flex Delivery ของเราในเดือนนี้ครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Freehand นะครับกับเพลงเมื่อถูกค้นพบนะฮะก็เป็นเพลงที่ Freehand เนี่ยเขาตั้งใจที่จะมอบให้กับแฟนเพลงทุกคนเลยนะฮะที่ให้การซัพพอร์ตให้ความรักนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับในการที่จะผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วด้วยนะครับต้นก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยกลับถึงบ้านกันหรือยังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดอยู่ในคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้าต้นจัดเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่ครับ

0: น่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับเธอทั้งนั้นจาก Groove Riders นะฮะก่อนหน้านั้นก็คือหัวใจปลอดภัยดีจากแก้มวิชญานีรวมถึงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกัญชาลีนะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Delivery ลุ้นฟิน Im Free โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: Flex Flex Recommended This Week ไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอกันชาลี

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: มาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะให้ทุกคนได้ฟังกันต่อเนื่องไปเลยนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Cocktail Featuring กับ Q-Floor นะครับกับเพลง Yours Ever นะครับก่อนหน้านั้นก็มี1คนตรงนี้จาก Per Peach นะฮะรวมถึงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกันชาลีด้วยนะครับและไหนๆพูดถึงกันชาลีแล้วนะครับบอกเลยว่าล่าสุดนะฮะก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ของกันชาลีนะฮะที่เขาเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เตรียมเลยนะครับให้แฟนๆเนี่ยกดบัตรพร้อมกันนะครับในวันที่1สิงหาคมนี้ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนๆของกันชาลีนะครับต้นบอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโดอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมส

0: สำหรับใครนะครับที่เป็นได้แค่คนที่เคยอยู่ข้างๆแต่ไม่เคยอยู่ในใจนะครับไม่ว่าจะทำดีขนาดไหนทำดีแทบตายนะครับเขาก็ไม่เคยให้สถานะที่ชัดเจนกับเราได้เลยนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก Slapkiss นะครับกับเพลงไม่มีที่ยืนนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะมีซิงเกิลจากนนทนนท์รอทุกคนอยู่ครับ

0: มีนะฮะกับเพลงวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะฮะรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: Popcorn Popcorn Popcorn Hey Popcorn

0: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อยาวมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Dice นะฮะกับเพลงอยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันนะครับ FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะต้นก็มีเรื่องมาเอาใจคนที่เป็นสาวก Instagram ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทาง IG เนี่ยเขาก็มีการประกาศเปิดตัว Instagram Plus นะครับก็เป็นบริการพิเศษของทาง IG นะครับที่คนที่สมัครไปเนี่ยก็จะต้องเสียเงินค่าบริการรายเดือนนะครับสำหรับในไทยนะครับอยู่ที่35บาทต่อเดือนนะครับซึ่ง FJ ต้นขอสรุปให้เลยนะครับสำหรับไฮไลท์ของ Instagram Plus นะครับก็จะสามารถดูตัวอย่างสตอรี่ได้นะครับโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ทราบนะครับสามารถเห็นจำนวนคนดูสตอรี่ซ้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการกำหนดรายชื่อผู้ชมสตอรี่ได้แบบไม่จำกัดนะครับสามารถปักหมุดสตอรี่ได้สัปดาห์ละครั้งนะครับแล้วก็สามารถใช้หัวใจแบบเคลื่อนไหวได้นะครับรวมถึงขยายเวลาสตอรี่ของเราเนี่ยให้เกิน24ชั่วโมงได้ด้วยนะครับก็สำหรับบริการนี้นะครับทาง Instagram เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานะครับให้กับสมาชิกได้ใช้งานกันอีกแน่นอนในอนาคตนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับไปสมัครกันได้เลยนะฮะ35บาทต่อเดือนถือว่าคุ้มมากๆครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกัน

ไอแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Bus Because of You ไอชายกับเพลงดีใจที่ไม่มีเธอนะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงคนที่พยายามจะ move on ด้วยการหลอกตัวเองนะครับว่าดีใจที่ไม่มีเธอนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยยังคงคิดถึงนะครับแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขเท่าตอนที่ยังมีเขาอยู่ข้างๆนะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะฮะหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะครับแต่บอกเลยนะฮะคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะครับรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะฝันถึงแฟนเก่าจาก Dream and Down นะครับฝากใจจากอิงรันทอนรวมถึงได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟีเจอร์กับ Black Heart ด้วยนะครับแล้ววันนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดยRed Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
7: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
8: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
9: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
10: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
0: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

จะจบรัก

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดนนทบุรีวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: ราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

0: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5